0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกลือกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นนท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำมันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ซิงเกิลจาก Asia 7นะฮะกับ Loop ครับในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรสวัสดิ์คุณผู้ฟังชาว Flex ทุกคนนะฮะวันจันทร์ FJ Bam รายงานตัวแล้วนะฮะวันที่27กรกฎาคม8โมงเช้าถึง11โมงนะฮะก็เป็น1วันที่เสียงจะ Fresh หน่อยเพราะว่าตอนนี้ร่างกาย Fresh มากไปวิ่งมานะฮะไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะไปกับครอบครัวด้วยนี่เอาลูกไปด้วยตอนนี้จริงก็อยู่ในสตูดิโอด้วยนะหนีมาทำงานด้วยนะฮะถือว่าเป็นการมาทำงานด้วยครั้งแรกเลยก็นี่แหละฮะไลฟ์สไตล์ของคุณพ่อลูกอ่อนเอาเป็นว่าดูแลคุณผู้ฟังครับเช้าๆแบบนี้เหมือนเดิมครับจะไปทำงานหรือว่าบางคนอาจจะลองวีคเอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้วันหยุดนะฮะแต่ว่าวันนี้หลายๆคนก็ยังทำงานอยู่ก็จะทำอะไรก็ตามให้อยู่เป็นเพื่อนแบบนี้เลยนะฮะกับเพลงเพราะๆที่เปิดให้ได้ฟังกันทางหน้าปัด 104.5 ออนไลน์ Flex Connectnet แล้วก็แอปพลิเคชัน Flex Connect ครับ
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิธราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: Is that good?
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ซิงเกิลเพราะๆจากวิลเลียมนะฮะนี่จากไลแคทนั่นเองแต่ว่าคราวนี้มาเป็นซิงเกิลเดี่ยวเลยนะฮะถ่ายทอดผ่านเพลงใหม่นี้เลยที่พูดถึงช่วงเวลาที่ได้กลับมาเจอใครบางคนอีกครั้งนะฮะจนทำให้รู้ว่าความทรงจำแล้วก็ความรู้สึกที่เคยคิดว่าหายไปแล้วเนี่ยมันไม่เคยไปไหนเลยนะฮะนี่น่าจะโดนใจใครหลายๆคนนะฮะจัดให้เป็นที่เรียบร้อยกับเพลงใหม่ของวิลเลียมมาฝากกันกับ Flex RecommendedFlex Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาในช่วงแบมแล้วครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้าเลยนะซิงเกิลจากโดมจรวดครับกับเธอไม่ชอบฝนจัดให้

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกลือกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
3: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: เอาไปทำกันเอง
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาหน้ารถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
0: เอาไปทำกันเอง
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที

0: นี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ฮะก็จัดให้ตามสัญญาแล้วนะฮะจากคุณโอปวีครับกับเจ็บไม่จำคุณโดมจารุวัฒน์กับเธอไม่ชอบฝนแล้วก็คุณว่านธนกฤตครับกับเดคิซุงินี่จัดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะรวมถึงเพลงอื่นๆด้วยนะฮะทาง1045 Non-Stop Music แบบนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมีซิงเกิลจากวงมีมาฝากกันด้วยนะฮะกับเพลงใหม่แล้วก็รอติดตามกันนะฮะกับเพลงอื่นๆที่จะแนะนำให้ได้ฟังกันแบบนี้รวมถึงกิจกรรม Flex Delivery ด้วยนะฮะเดี๋ยวย้ำให้ได้ฟังกันอีกทีครับว่าผู้โชคดีตลอดเดือนเนี่ยจะได้รับอะไรไปนะฮะก็รอติดตามกันนะแล้วก็ลงทะเบียนรอผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันได้เลย
1: 1045 Non-stop music 10 playing hit 45นาที ที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Lake Recommended

ัดให้ได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยครับซิงเกิลจากวงมีนครับฟีเจอริ่งกับพี่หนึ่ง ETC นะฮะนี่คือเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมแล้วก็แฟนๆวงมีนห้ามพลาดเลยนะฮะกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนครับใน Mean To You Tour ที่41วงมีนเนี่ยจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะเนี่ยมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบครับ5กันยากรุงเทพครับ12กันยาหาดใหญ่19กันยาอุดรธานีแล้วก็26กันยาเชียงใหม่ครับกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงนะฮะทาง I Have Ticket ครับ Flex Flex Recommended Flex Flex Next Hour หมดเวลาในช่วงของแบมในชั่วโมงที่2นะครับแต่ว่ารอติดตามกับ3เพลงนี้ครับเริ่มมาด้วย Gemini กับ What If

0: รอฟังกันเลยชั่วโมงหน้า
1: Flex Flex Next Hour
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมามารถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีสุ
0: ขขอบคุณด้วยครับจากคุณลูกค้าทางน้ำคลินิกนะฮะที่ให้กับ
3: นนไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: 45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม

0: ทำเอง
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.510:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัม

0: ไปซึ่งก็จะพี่โอแว่นใหญ่นะครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 145ครับชั่วโมงที่3กันแล้วนะครับเอาละฮะมาย้ำกันอีกสักทีครับว่ากิจกรรม Flex Delivery ตลอดเดือนนี้เราแจกอะไรกันไปบ้าง นะฮะก็ให้ได้ลุ้นกันแล้วก็ลงทะเบียนรอกันไว้ครับกับ Flex Delivery ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับกับคุณลูกค้ากังนามคลินิกนะฮะที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิก
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนามคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิก
2: Yeah right Flex delivery
1: ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Delivery ตลอดเดือนนี้เลยนะฮะเราส่งความฟินยกออฟฟิศครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันครับสำหรับคอกาแฟตัวจริงก็ต้องขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยครับว่ากลมกล่อมสุดๆนะฮะพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์ครับกับบูดอฟเบอร์เกอร์มีทั้งทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์ซอสทรัฟเฟิลมาโยหอมจนเตะจมูกโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่รวมถึง The Classic Burger Bulldog Burger เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบแล้วก็ฉ่ำซอสรสชาติเข้าความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักครับรวมถึงมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำเลยนะฮะทั้งหมดนี้จาก Bulldog Burger จัดให้นะฮะกับ Flex Delivery ครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ซิงเกิลจาก Asia 7นะฮะกับไม่แบ่งใครจัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะต้องบอกว่าเป็นการเติบโตครั้งสำคัญของกลุ่มนี้เลยนะฮะกับงานนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่เลยต่อเนื่องมากับเพลงนี้ไม่แบ่งใครครับถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นจากการได้พบเจอใครบางคนด้วยความบังเอิญที่น่าจะพาคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในชีวิตนะฮะถ้าโดนใจก็ขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นี่คือ Flex Recommended ครับFlex like recommended. ท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับถ้าไหนสนใจสมัครก็สมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาในช่วงของแบมแล้วนะฮะแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้ได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้า

0: รอติดตามนะฮะกับ3เพลงนี้ที่นี่ TD Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกลือกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจอุณหภูมิไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop music

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: และนี่คือซิงเกิลจาก Yesterday นะฮะไม่รู้จะโทรหาใครส่งท้ายกันเลยในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายชาว Flex นะฮะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมมารายงานตัวอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ Plaster จริงๆก็2วันเลยแหละวันจันทร์แล้วก็วันอังคารอยู่ด้วยกัน6ชั่วโมงเน้นๆเลยนะวันนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะฮะอยากฟังเพลงอะไรก็ Request กันเข้ามาได้เลยที่แอป Flex Connect ของเราจริงๆต้องบอกว่าวันหยุดเนี่ยคือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ลาเพิ่มเอ็กซ์ตร้ากันไปเลยนะครับเป็นลองวีคเอนด์เพราะว่ากรุงเทพวันนี้จะสังเกตว่ารถไม่ค่อยติดนะน่าจะลากันเยอะออกต่างจังหวัดกันไปเที่ยวพักผ่อนกันนะฮะอ่ะแต่ยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวมีเพลงพร้อมให้ฟังกันทั้ง6ชั่วโมงเต็มๆเลยในชั่วโมงนี้ก็มีเพลงของมีนด้วยแพ้ก็แค่พอนะฮะที่ได้ฟีเจอริ่งกับปันสอนวัฒน์พูดถึงวงมีนนะครับบอกเลยว่าแฟนๆวงมีนห้ามพลาดกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนนะครับใน Mean To You Tour ที่4หนุ่มวงมีนเนี่ยจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมกับพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบรับรองว่าพิเศษแน่นอน5กันยานะครับที่กรุงเทพ12กันยาที่หาดใหญ่19กันยาที่อุดรธานีแล้วก็26กันยาที่เชียงใหม่คือเรียกว่าไปครบทุกภาคเลยนะกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงตรงนะครับทาง I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที ที่ Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีและดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

รักมักยาก Lover Loser จาก12หนุ่ม Bus Because of You I Shine นะฮะ wow. ที่คอนเสิร์ตใหญ่อย่าง Light as One ก็เพิ่งจะจบลงไป3รอบเต็มๆที่ Impact Arena โอ้โหบอกเลยว่าเต็มอิ่มมากๆนะผมก็ไปดูมาเหมือนกันไปดูมาวันแรกนะครับโชว์ดีเลยทุกคนคือเต็มที่แล้วก็แต่ละคู่นะเขาก็เสิร์ฟกันไม่หยุดเลยเสิร์ฟกันเยอะมากเลยนะรอบนี้ชื่อว่าฟินกันแน่นอนก็เลยเอามาฝากกันนะครับผมและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Name

ใกล้จะเที่ยงกันแล้วแต่ยังไงระหว่างทานข้าวกันไปนะครับมัมๆกันเนี่ยก็ยังมีเพลงให้ฟังกันตลอดเลยนะฮะ3เพลงนี้ได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้าด้วยอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาเลยที่แอป Flex Connect FJ ญี่ปุ่นวันนี้ใจดีจัดให้ฟังหมดเลยนะ Flex

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: เอาใจนนแฟมกันหน่อยฝืนตัวเองไม่เป็นจากนนทนนนะฮะแล้วก็ยังมีกลิ่นฝนจากเติ้ลมัตติมันกับหนุ่มเฟิร์สวันด้วยเมื่อวานนี้ปุ่นเพิ่งได้เจอกับน้องเติ้ลมาโอ้โหก็เรียกว่าหล่อเหมือนเดิมร้องเพลงเพราะเหมือนเดิมเลยนะฮะไม่แปลกใจทำไมถึงมีชาวติดฝนเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยเอาล่ะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องนะชั่วโมงนี้ปุ่นก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยสำหรับ Flex Delivery ของเรานะครับส่งความฟินกันจากร้าน Bulldog Burgers นะที่มีสาขาทั้งสีลมแล้วก็บางนาเลยลองไปส่งเมนูได้ช่องทางออนไลน์นะฮะที่ Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger Style American คือเขาจะเป็นเนื้อแบบพรีเมียมเลยนะแล้วก็มี Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger นะครับ Oklahoma Beef Burger The Classic Bulldog Burger แล้วก็ยังมี Mini Burgerไซส์พอดีคำอีกด้วยแน่นอนเสิร์ฟไปพร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่นะครับใครอยากฟินแบบฟรีๆลงทะเบียนเลยที่แอป Flex Connect ของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean to You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: Me Strongเปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

0: Flex 104.5
1: ฉันไม่ได้รู้สึกอย่างนี้กับใครทุกคน

0: โอ้โหผมชอบมากเลยนะกับประโยคที่เขาร้องว่าขอให้รักครั้งนี้ดีกว่าที่ฝันด้วยรักและความยินดีแด่เธอที่เป็นผู้ครองหัวใจ
1: wow.
0: คือมันเป็นประโยคสั้นๆนะครับที่ฟังผ่านๆก็อาจจะเหมือนเป็นคำอวยพรประโยคนึงแต่สำหรับคนที่ยังรักอยู่มันกลับเป็นประโยคที่ต้องบอกว่าเจ็บจนแทบพูดไม่ออกเลยและนี่คือซิงเกิลจาก Slap Kiss นะฮะผู้ครองหัวใจเป็นหนึ่งเพลงที่ผมก็ชอบมากๆเลยนะตอนนี้เอาล่ะอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้ต่อเนื่องกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับวันนี้อยู่ยาวถึง5โมงเย็นกันเลยใครที่ฟังอยู่อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมอารมณ์ไหนวันนี้ก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะ
2: คุณกำลังฟัง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5

0: Podcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
0: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
1: โดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำ

0: 10เพลงต่อเนื่องกัน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากหนุ่มสุดเท่เลยแจ็คกี้จักรินกับไม่เป็นไรจริงๆนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่3แล้ววันนี้ชั่วโมงนี้นะครับปุ่นอยากจะพูดถึงคู่รัก1คู่ที่ปุ่นไปเห็นคลิปมาใน TikTok แล้วก็เอ้ยน่ารักดีอ่ะคู่นี้ก็คือคู่ของคุณใหม่ดาวิกาแล้วก็พี่เต๋อฉันทวีนั่นเองนะฮะคือล่าสุดเนี่ยคุณใหม่เขามีการลงคลิปในแอปต่อก็เป็นคลิปที่คุณใหม่เขาไปตามพี่เต๋อเนี่ยถึงสนามบาสเลยว่าให้กลับบ้านถ้าเกิดใครติดตามก็น่าจะรู้อยู่แล้วพี่เต๋อเขาโอ้โหครีซี่ในการเล่นบาสเกตบอลมากคือชอบมากๆเลยแล้วก็เล่นบ่อยมากคุณใหม่ดาวิกานะครับสวมชุดราตรีหน้าเต็มผมเต็มเข้าไปตามพี่เต๋อถึงที่สนามบาสบอกว่ากลับบ้านแค่คำเดียวพี่เต๋อต้องรีบวิ่งมาเลยแล้วก็ตามคุณใหม่กลับบ้านนะแล้วปุ่นชอบคอมเมนต์หนึ่งมากเขาบอกว่าที่สนามบาสเนี่ยพี่เต๋อเป็นราชาแต่กลับบ้านไปปั๊บคุณใหม่นั่นแหละคือราชินีตัวจริง มันคือเรื่องจริงชอบมากในคู่นี้นะครับผมเอามาฝากกันในชั่วโมงนี้นะอัปเดตกันเล็กน้อยขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกพระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกส์ปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Lake recommended.

0: ำได้ว่าลืมแฟลชแบ็กนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนุ่มวิลเลียมที่ชาวเฟล็กซ์ก็ได้ฟังเพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบสดๆไปเรียบร้อยแล้วในเฟล็กซ์ทอล์คของเราวีคที่ผ่านมาใครที่พลาดไปนะครับลองไปดูย้อนหลังกันได้รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังเลยทาง YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect เพลงนี้นะครับเป็น1เพลงที่พูดถึงช่วงเวลาที่เราได้กลับมาเจอใครบางคนอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ทำให้รู้เลยว่าไอ้ความทรงจำต่างๆความรู้สึกดีๆที่เคยคิดว่าหายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เคยหายไปไหนเลยนะครับโดนใจกันเลยแหละส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ใกล้จะบ่าย2โมงแล้วนะฮะหลายๆคนวันนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานอยู่กับบ้านชิลๆหรือว่าไปเที่ยวกันแม่อิจฉาคนได้ไปเที่ยวจังเลยแต่ก็แฮปปี้นะฮะได้มาเสิร์ฟเพลงพร้อมๆกับชาวเฟล็กซ์ให้ฟังต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อด้วย

0: 1ชั่วโมงหน้ามีซิงเกิลจากซาร่าซาโลล่ามาฝากกันด้วยหน้าที่ฉัน If You Don't Mind ส่วนหน้าที่ FJ ญี่ปุ่นแน่นอนชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกลิกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน

วัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: Dirty Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect

0: Times Square ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: จัดให้ตาม request เลยซิงเกิลจาก3 Man Down featuring กับพีมวัสสุ of Bus Because of You I Shy เพื่อนสนิทส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ต่อเนื่องกันแบบยาวๆวันนี้ก็อยู่มาตั้งแต่ช่วง FJ Plaster แล้วนะครับผมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาปกติของปุ่นเนาะบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยแต่สำหรับวันจันทร์อังคารวีคนี้เราจะเจอกันวันละ6ชั่วโมงนะครับผมเป็นเวลาช่วงแห่งความสุขที่หลายๆคนรออยู่แน่นอนอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะเอาล่ะชั่วโมงนี้มีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันด้วยคือต้องบอกว่ากรุงเทพของเราเมืองไทยนะครับเป็นเมืองแห่งคอนเสิร์ตวีคแต่ละวีคโอ้โหบางทีเนี่ยมี 3-4 คอนเสิร์ตเลยก็ว่าได้ซึ่งใครที่เป็นแฟนๆวงมีนนะครับห้ามพลาดเลยกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour นะครับที่4หนุ่มวงมีนเนี่ยจะออนทัวร์คอนเสิร์ตแล้วเขาก็จะพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์แบบเต็มรูปแบบอลังการเพลงเพราะแน่นอนเลยแหละ4ที่4จังหวัดเลย5กันยาที่กรุงเทพ12กันยาที่หาดใหญ่นะครับ19กันยาที่อุดรธานีแล้วก็26กันยาที่เชียงใหม่ครบทั้ง4ภาคเลยใครอยากไปสนุกกันเตรียมตัวให้ดีกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงตรงทาง I Have Ticket 1045 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45นาที T-Flex 104.5
1: Is that good? Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina,

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: พร้อมออกเดินทางไปฮิวหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ม่ใช่เรื่องถนัด Not Quite Your Tempo นะฮะเป็นซิงเกิลใหม่จากหนุ่มธันวาก็เป็นฟีลแบบว่าประชดประชันแหละเนาะเราให้ใจแบบว่าให้ความรักไปแบบโอ้โหเกินร้อยแต่สิ่งที่มันได้กลับมาก็คือความเจ็บปวดการนอกใจต่างๆนานา นะครับก็เลยขอประชดนิดนึงละกันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Next

ชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วแม่หลายๆคนร้องตามกันแล้วยังไงก็เดี๋ยวกลับมาร้องแบบเต็มๆเพลงพร้อมกันด้วยนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาเลยที่ Flex Connect Flex

0: ธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำคุณทำเอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเอเจพิมขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Respon TG
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

นับ1 from now on จากหนุ่มบิลกินนะฮะที่เมื่อวานนี้บิลกินก็ไปให้กำลังใจน้องๆวง Bus Because of You I Shine ด้วยกับคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายที่ Impact Arena แล้วก็ยังมีหนุ่มเจเลอร์นะครับมีน้องเติร์ดมีแจ็คกี้ก็ไปคุณท็อปแท็บอีกหลายๆคนเลยก็คือวงการ T-POP เนี่ยไปดูกันเยอะมากๆเลยนะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆคอยช่วยเหลือกันคอยซัพพอร์ตกันแบบนี้นี่แหละปรบมือให้เลยวงการเพลง T-POP บ้านเรานะฮะจะต้องไปไกลกว่านี้อย่างแน่นอนเอาล่ะจะไป10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 บ่าย 3 โมงกว่าๆแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ใครที่ทำงานตามปกติไม่ได้ลาอีกอึดใจเดียวชั่วโมงนิดๆก็จะได้เวลาเลิกงานกันแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับสู้ๆกันนะส่วนช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: Flex Lake recommended.

โอ้โหน้ำสงน้ำเสียงลูกเอื้อนต่างๆคือเรียกว่าเข้าถึงอารมณ์มากๆเพลงนี้ไม่แบ่งใครมายนะครับเป็นซิงเกิลใหม่จาก Asia 7ก็เหมือนกับชื่อเพลงเลยบางทีเรามีความรักจนไม่อยากจะแบ่งใครทั้งนั้นเก็บเอาไว้กันแค่2คนแบบนี้แหละนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปนะครับผมขออัปเดตตาราง Flex Talk ของเราหน่อยดีกว่าพฤหัสนี้30กรกฎาคมนะฮะต้อนรับการกลับมาของเกิร์ลกรุ๊ปสุดเฟียสปนคิวกับเทสนะครับพร้อมกับ Mask On เป็นเดบิวต์ซิงเกิลที่จะพาให้เห็นอีกมุมหนึ่งของเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้เลยในวันที่พวกเธอเนี่ยเริ่มก้าวออกมาสู่สายตาของผู้คนมากขึ้นนะฮะไม่แน่นะฮะว่าเทสเนี่ยอาจจะเป็นเทสทางดนตรีใหม่ๆที่คุณกำลังตามหาก็เป็นได้วันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะครับวงมีนก็เตรียมส่งโปรเจกต์พิเศษ4เพลง4ศิลปิน Mean to You Series ก่อนออกเดินทางสู่ Mean to You Tour 2026โปรเจกต์นี้เป็นการรวบรวมศิลปินทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นใหญ่ด้วยมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผ่าน4เพลงถ่ายทอดเรื่องราวของความรักในหลากหลายแง่มุมเลยนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำส่วนวันศุกร์ที่31กรกฎาคมอีก1คิวนะฮะ Bus Because of You I Shine กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่รักมักยาก Lover Loserเป็นหนึ่งเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่กำลังเผชิญกับความซับซ้อนของความรักนะครับผ่านคำถามเรียบง่ายแต่โดนใจว่าทำไมพอเป็นเรื่องความรักเนี่ยมันโอ้โหยากทุกทีเลยติดตามได้เลยนะครับซิงเกิลนี้ได้ฟังแบบสดๆแน่นอนใครอยากมาเจอกับศิลปินที่ชอบไม่ว่าจะเป็นคนไหนวันไหนติดตามรายละเอียดที่เพจของ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะฮะไปสะสมคอยส์และรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทาง App Flex Connect ไว้ด้วยขอบคุณนะครับโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะเผลอแป๊บๆนะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันเป็นชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้แล้วกับ FJ ญี่ปุ่นแล้วก็ยังไงมี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะฮะ

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำกันเอง
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: Indian Chop Crop ต้องเพลงฮิต 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: Time Flies จากนนทนนฟีเจอริงกับเจฟซาเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าสำหรับเวอร์ชั่นที่นนเนี่ยร้องกับพี่ปั๊บโปเตโต้ใน The Moment of Spectacle Concert เนี่ยเพิ่งจะมีการโพสต์คลิปลงไปใน YouTube นะฮะที่นนทนนช่องนี้ชื่อนี้เลยใครอยากจะฟังเวอร์ชั่นของนนกับพี่ปั๊บลองไปหาดูกันได้เป็นหนึ่งเวอร์ชันญี่ปุ่นว่าก็เพราะมากๆเหมือนกันนะไม่แพ้เวอร์ชันนนกับเจฟเลยนะฮะเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 wow. ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะครับผมชั่วโมงที่6ของ FJ ญี่ปุ่น แม่อยู่กันมา6ชั่วโมงแต่มันก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยอย่างที่เขาบอกกันนะว่าเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอเพราะฉะนั้นใครอยากมีความสุขกันต่อเนื่องอยากฟังเพลงอะไร Request กันมาเลยนะฮะที่ Flex Connect แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีรีบไปดาวน์โหลดกันไว้ฟังผ่านแอปเก็บสะสม Coins ของรางวัลรออยู่เพียบเลยแหละ
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: และนี่คืออีกหนึ่งของรางวัลที่รอชาว Flex กันอยู่นะฮะ Flex Delivery ของเรานั่นเองที่เราก็ส่งความฟินต่อเนื่องกันเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงนะครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาติเนี่ยนุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บเลยส่วนรสชาตินะฮะต้องบอกว่ากลมกล่อมสุดๆมาพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยจากร้านบูด็อกเบอร์เกอร์สกับเมนูทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์นะครับซอสทรัฟเฟิลมาโยโอ้โหอันนี้คือหอมจนเตะจมูกเลยแล้วก็ยังมีโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะฮะที่รสชาติก็เข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่มีเดอะคลาสสิกบูด็อกเบอร์เกอร์ครับเป็นเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสมากๆรสชาติเนี่ยเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักได้ดีสุดๆไปเลยปิดท้ายกันที่มินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำนะฮะซึ่งร้านนี้มีสาขาให้เลือกทั้งที่สีลมแล้วก็บางนาเลยลองไปส่งเมนูก่อนได้ช่องทางออนไลน์ที่ Blue Dog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินแบบฟรีๆกับเมนูที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับลงทะเบียนที่ Flex Connect ของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ ทีมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเค

0: ชั่น Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: นี่เป็นยังไงและนี่คือซิงเกิลแรกนะครับจากซีรีส์ Jailboy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าปักเมนแฟนนั่นเองนะครับ wow. มีทั้ง PP Grid ทั้ง Next of Bus Because of You I Shine มีอองรีจาก Proxy นะครับร่วมฟีเจอริงกับ Jailboys กันด้วย1เพลงส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
1: Flex like Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: มาถึงช่วงสุดท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นแล้วนะฮะขอบคุณชาวเฟล็กซ์มากเลยอยู่กันมาตั้งแต่11โมงเก่งมากๆไม่ปล่อยให้ผมต้องเหงาเลยวันนี้ช่วยกันเลือกเพลงเข้ามาเยอะเลยทีเดียวยังไงใครที่รีเควสต์เพลงเข้ามายังไม่ได้ฟังส่งต่อให้กับ FJ เซ็นชั่วโมงหน้าเลยนะฮะ

แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลา 11:00 นถึง 5:00 นเป๊ะๆเหมือนกับวันนี้เลยไปก่อนแล้วนะฮะ Have a nice Monday evening ครับบ๊ายบาย Flex Flex Next Hour ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ Yeah right Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Flex Leg Recommended This Week Bloom Fellow Fellow Feed

0: ดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Respon TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ถ้าวันนั้นจาก Your Boy TJ featuring กับเล็กรัชเมธนะคะนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้เย็นนี้อยู่กับ FJ Sen นะคะในช่วงเวลาเย็นๆที่อากาศก็ไม่ร้อนหรอกเนาะเพราะว่าฝนตกลงมาฉ่ำเลยนะตั้งแต่ 3-4 โมงนะคะตั้งแต่ก่อนเลิกงานแต่ว่าบางคนวันนี้อาจจะเว้นหยุดงานไปเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดกันทั่วหน้านะคะก็กลายเป็นลองฮอลิเดย์หวังว่าจะให้ทุกๆวันของทุกๆคนมี Flex 104.5 เป็นเพื่อนเนาะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนทำงานอยู่บ้านเดินทางนะคะหรือว่าเวลาอยู่กับครอบครัวก็ฟังเพลงกันได้คอกันเข้ามาได้ด้วยเพลงที่อยากฟังผ่านคลื่น Flex 104.5 ทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ Connect กันได้วันนี้อยู่กับ FJ Sen จนถึง 1 ทุ่มครึ่งเลยแล้วก็พรุ่งนี้มะรืนนี้ด้วยถึงจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนแต่ว่า FJ Sen จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับทุกๆคนแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะและช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกพระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

0: ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอเจพิมขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended

0: Mask On จาก Taste นะคะก็หลังจากนี้จะได้ยินชื่อวงนี้และได้เห็น performance เด็ดๆจากน้องๆวง Taste กันอีกบ่อยๆอย่างแน่นอนเพราะว่านี่ก็คือ debut single อย่างเป็นทางการที่ไม่ธรรมดาจริงๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้ติดตาม pre debut single กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอเลยผลงานต่อๆไปรวมถึงเพลง Mask On น่าจะมีโอกาสได้เจอกับน้องๆวง Taste ที่นี่ด้วยนะคะที่ Flex 104.5 ห้ามพลาดเด็ดขาดติดตามกันเอาไว้ให้ดีๆระหว่างนี้ขอเพลงนี้กันเข้ามาได้ก่อนเลยค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะกับ Mask On ซิงเกิลนี้จาก Test Flex like recommended และสำหรับใครนะคะที่กำลังสนใจเรื่องของการออมจริงๆแล้วถ้าไม่สนใจก็ควรจะสนใจนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ออมได้ก็จะดีมากจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยค่ะเพราะมีแค่ 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์เลือกทางไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกค่ะเริ่มฝากเริ่มต้นนะคะฝากแค่เพียง 10,000 บาทค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเพิ่มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31 สิงหาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ผ่านทาง www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคาร

0: ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยแล้วกันเนาะที่จะอยู่เป็นเพื่อน FJ Zen นะคะชั่วโมงหน้าค่ะ3เพลงนี้รอฟังทันทีหลัง 18:00 นที่ Flex 104.5 นะคะช่อง1045 Non-Stop Music รออยู่ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: น้อมอธิษฐานจิตด้วยภักดีขอพระบารมีเกริกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: ทำ
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
3: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
4: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean to You Tour ครั้งสำคัญที่

0: 4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spont TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: Day 1จากปั้น1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะมาทุกคนเซนมีเรื่องสำคัญที่อยากจะบอกให้กับเพื่อนๆคนสำคัญของเซนทุกคนเลยนะคะงานนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเดือนหน้าเอาให้เตรียมตัวกันแบบพอประมาณเพราะว่าเหลือเวลาอีกเกือบๆ1เดือนแหละแต่ช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่จะสามารถได้บัตรในราคาที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นบัตรที่ดีที่สุดด้วยนะคะกับงานนี้ค่ะ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Playground เอาดีๆทุกคน Playground นี่เขาเป็นอีกหนึ่งวงที่ทุกคนมีเพลงโปรดมาจากวงนี้คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะงานจัดที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นและที่บอกว่าพิเศษก็คือตอนนี้เนี่ยมีบัตร Early Bird Ticket 590บาทเปิดจำหน่ายเพียง7วันเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มี VIP Ticket 990บาทเน็ตจำนวน50ใบเท่านั้น50ใบเท่านั้นเลยทุกคนที่จะได้รับโปสเตอร์งานพร้อมกิจกรรมแฟนซายน์ผ้าเชียร์ไลน์ลิมิเต็ดเฉพาะงานนี้นะคะคุ้มมากแล้วก็เป็นฟาสต์แทร็กที่ทุกคนจะได้สิทธิ์เข้าฮอลล์ก่อนคนที่ถือบัตรประเภทอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นไปจับจองบัตรของตัวเองกันได้เลยแล้วก็มารีเพลย์ทุกความทรงจำไปด้วยกันนะคะเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: จำได้ว่าลืมจากวิลเลียมจักรพรรดินะคะก็เป็นเพลงที่ขึ้นชื่อได้เลยว่านาทีนี้เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ cover ยากที่สุดแล้วเพราะว่าใช้เสียงหลากหลายแล้วก็ท้าทายตลอดทั้งเพลงนะคะอาจจะหาท่อนที่ร้องง่ายยากหน่อยแต่แฟนๆก็ไม่ย่อท้อแต่ที่แน่นอนที่สุดเลยคือยอดวิว MV เพลงนี้ถล่มทลายตั้งแต่ไม่กี่วันแรกก็ทะลุ1ล้าน2ล้านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้แฟนๆอยากมาหาวิลเลียมมากมายในช่วง Flex Talk ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะกับซิงเกิลนี้จำได้ว่าลืมค่ะยังไงก็อย่าลืมอยากจะฝึกร้องเพลงนี้ก็ผ่านทาง Flex 104.5 ได้นะเปิดให้ฟังเหมือนกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ค่ะ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ชั่วโมงหน้า 1:00 นแล้วนะคะแต่พรุ่งนี้วันหยุดสำหรับเกือบจะทุกคนแล้วกันก็ไม่ต้องรีบไปไหนอยู่กับ FJ Sen ก่อนนะคะ

0: ส่วนใครที่พรุ่งนี้ทำงานก็ไม่เป็นไรนะคะมี FJ เซ็นทำด้วยอยู่ด้วยกันทุกช่วงเวลาได้เลยที่ Flex 104.5 รวมถึงชั่วโมงหน้าด้วยกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงค่ะ
1: Flex Next Hour น้อมอธิษฐานจิตด้วยพักดีขอพระบารมีเกลือกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดนทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบลูและสปอนต์ TG

คจรด้วยรักจากก้อยอรัชพรวันนี้หมดเวลาของ FJ เซ็นแล้วนะคะแต่เราจะโคจรกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนี่แหละ 5:00 น.ที่ Flex 104.5 นะคะแต่ระหว่างที่รอเจอกันใหม่ทุกคนยังไม่ต้องไปไหนนะฟังเพลงกันต่อได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะ

0: ล้วพรุ่งนี้วันหยุดอ่ะทุกคนไปไหนเดินทางยังไงก็อย่าลืมมีแอปพลิเคชัน Flex Connect ไปด้วยได้นะคะเจอกัน 5:00 น.เนาะส่วนคืนนี้อยู่กับ FJ ต้นเหมือนเดิมค่ะไปแล้ว
1: ให้

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: ทำ
1: นนไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
2: เอาไปทำกันเอง
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: ุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

Flex 104.5

ซิงเกิลจากพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะครับกับเพลงเขตห้ามห่วงนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะครับต้นเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเลิกงานกันแล้วด้วยนะครับและทุกคนก็น่าจะต้องแฮปปี้กันมากๆเลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับก็รีเควสต์เพลงกับต้นเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนครับและตอนนี้ฮะต้นอยากจะมาย้ำกับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับ Lido Lifehouse Nostalgia Replay Present Playground นะครับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground นะครับในรอบ11ปีนะฮะวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นนะครับพิเศษเลยนะฮะตอนนี้บัตร Early Bird Ticket ราคา590บาทนะครับเปิดจำหน่ายเพียง7วันเท่านั้นด้วยนะครับและ VIPticket ราคา990บาทจำนวน50ใบที่จะได้รับโปสเตอร์งานพร้อมกิจกรรมแฟนไซน์นะครับผ้าเชียร์ไลน์ลิมิเต็ดเฉพาะงานนี้นะครับและ Fast Track สิทธิ์เข้าฮอลล์ก่อนผู้ถือบัตรประเภทอื่นนะครับก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับมารีเพลย์ทุกความทรงจำไปด้วยกันนะฮะเปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะครับที่ Ticket Melon ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ

0: ซิงเกิลจาก Asia 7นะครับกับเพลงไม่แบ่งใครนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงเรื่องราวของความรักนะครับที่เราเนี่ยได้พบเจอกับใครบางคนนะครับที่เขาเข้ามาเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในชีวิตนะครับทำให้ชีวิตของเราเนี่ยกลับมาสดใสอีกครั้งนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ

0: จรอเลยนะครับจัดเอาไว้ให้ฟังกันเรียบร้อยแล้ว3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กับผม FJ ต้นครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: Is that good?
4: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณทำ
2: เอาไปทำกันเอง
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ี
1: มาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะฮะ FJ ต้นกลับมาเปิดเพลงเพราะๆมีเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนกันต่อในชั่วโมงที่2ของคืนนี้นะครับจัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันไปเลยนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยกับช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Tattoo Color นะครับกับเพลงขอให้เราทั้งคู่โชคดี Good luck to the both of us นะครับและไหนๆพูดถึง Tattoo Color แล้วนะครับบอกเลยว่าแฟนๆของ Tattoo Color นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับการละครั้ง6 Tattoo Stadium นะครับที่เขาเนี่ยจะจัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับในวันที่19ธันวาคมปลายปีนี้นะครับซึ่งแฟนๆของ Tattoo Color นะครับก็วอร์มนิ้วรอกันได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะเปิดขายบัตรกันในวันที่29สิงหาคมนี้นะครับสำหรับราคาบัตรนะครับก็จะมีตั้งแต่ราคา 1,500 บาทนะครับไปจนถึง 3,500 บาทเลยนะฮะถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยว FJ ต้นก็จะเอามาอัปเดตให้ชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับต้นขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
4: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

เดียงจบครบทุ่มเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: FJ ต้นใจดีจัดเพลงนี้ให้เลยตามคำขอนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆนะครับซิงเกิลจาก Buzz Because of You I Shine นะครับกับเพลงรักมักยากนะครับก็สำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เจอกับความซับซ้อนของความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นการแอบชอบการสารภาพรักการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าการที่เราเนี่ยจะรักษาความรักเอาไว้นะครับ FJ ต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex
0: like recommended
1: Flex Flex Next Hour
0: เผื่อแป๊บเดียวนะฮะก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะครับบอกเลยว่าชั่วโมงหน้า FJ ต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex ทุกคนไปอีก1ชั่วโมงนะครับอยู่กันไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนเลยนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

ดให้แล้วนะฮะกับ3เพลงที่ถูกขอเข้ามานะครับต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ Flex

0: นทำ
1: นนไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Flex Leg recommended this week
4: ชอบกลับได้อย่างริสานะริสา
5: ก็มันชอบเธอมาตั้งนานอยากจะถามชอบกลับได้อย่าง
3: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10 10 45
3: Non-stop Music
2: 10 เพลงฮิต
3: 45 นาที

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากโดมจารุวัฒน์นะครับกับเพลงโอบกอดเธอด้วยความรักหรือว่า Big Hug นะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับมาทีมด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับและบอกเลยว่าปีนี้นะครับคอนเสิร์ตดีๆเนี่ยมีให้ทุกคนได้ดูกันเยอะมากๆจริงๆนะครับและอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของวงมีนนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour นะครับที่4หนุ่มวงมีนเนี่ยจะออนทัวร์คอนเสิร์ตนะครับพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบนะครับวันที่5กันยาที่กรุงเทพนะครับ12กันยายนที่หาดใหญ่นะครับ19กันยายนที่อุดรธานีและ26กันยาที่เชียงใหม่นะครับสำหรับแฟนๆของวงมีนนะครับกดบัตรพร้อมกันได้เลยนะครับวันที่1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket งานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับจัดให้เลยกับอีกหนึ่งเพลงที่คลั่งรักมากๆสำหรับใครที่กำลัง in love นะฮะต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยซิงเกิลจาก Rooftop นะครับกับเพลงอยากรู้จักไม่รู้จบนะครับก็เป็นเพลงที่จะเล่าถึงความรักนะครับที่ไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ว่าเป็นความรู้สึกเล็กๆนะครับที่ค่อยๆโตขึ้นทุกวันนะฮะยิ่งได้รู้จักอีกฝ่ายหนึ่งนะครับยิ่งรู้สึกว่าเราเนี่ยยังมีเรื่องให้ตกหลุมรักกันได้อีกเยอะเลยนะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้หมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะฮะแต่สำหรับในชั่วโมงหน้าใครที่ยังไม่ง่วงนะครับใครที่ยังไม่นอนเนี่ยก็รอฟังเพลงเพราะๆที่ FJ ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้เลยกับ3เพลงนี้ครับ

0: 3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ 20:00 ถึง 21:00 เหมือนเดิมที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
0: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: น
3: ี
4: ่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มนุ่มดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยพระยศยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 1045 Non-stop Non-music

0: ยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำพระยศยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
0: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: ยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45 Non-stop music

0: ยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: พระยศยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45 Non-stop music

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Lake recommended this week.
2: When I น้อยใจ

0: ดตาม playlist T-Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ยิ่งมิ่งฟ้าสุรสวัสดิ์ดังร่มฉัตรแผ่ปกราชสุขสีเหล่าประชาเทิดไทยองค์จักรีสดุดีองค์ราชันจอมขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักจัดรายการและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Respon TG
3: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5